0: 3만원 부터 홍비자금으로서 보통은 관련이 찬사에게 그렇게 허수로 그냥은 이라고 이렇게 나는 이라고는 좀 시간 불안하게 지금까지 직원이 훨씬 고도로 미칸에 빨리 해니까 이렇게 만약 아버님과 그는 직원이 훨씬 더 고도로 난이라고 성인이 깨랑은 이미 나이 동이 본게야 성인이 수도 해리바 아버지다 이게 아버님과 그는 이미 불이 붙어로 민박도 완전히 찬사에게 고방마
1: จะลาบอ่ะเจ็ดตัวจะลาชิ้นยาตั้งใจจะชิลล์ตัวนั้นมาลก็จะมีอยู่ในนี่อันนี้ทำตรงบุคคลมาอย่างตรงนี้ตรงเชี่ยมันได้ขอรับจะบริโภคเส้นตะกี้ตรงไหนแกรับเส้นตะกี้พุทธะกับพุทธะกี้ตรงเส้นนี้เนี่ยชาบิพีชาบิพีวันที่เฮ้ยที่ป่ะฮันยอดฮันยอ่ะอ่ะบ่ให้ขอรับจะบริโภคเส้นตะกี้ตรงไหนแกรับเส้นตะกี้พุทธะกับพุทธะกี้ตรงเส้นนี้เนี่ยชาบิพีชาบิพีวันที่เฮ้ยที่ป่ะฮันยอดฮันยอ่ะ
2: শ্রোতা বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা শুনলেন FM উজ্জয়ন্তী থেকে প্রচারিত ককবুড়ক অনুষ্ঠান আকাশবাণী বিলোনিয়া। একটু পরে শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মিড ডে নিউজ।